各位访港客，现在客南根广塔台湾都有住完，内港客客话，比波纳古纳过来来玩，广塔台湾都有住完，比暖立过分很难。

วันนี้ปิ้นวันปีใหม่สังมาเริ่มใจเขาฮอดมาทั้งวันป่อยหันเปิ้นปิ้นกูเขาป่อยก่อสังมามองใจปีแล้วเฮาสองคนดินมวนแอปกันอยู่ดีฝังหนำคล้องบ่มีการสอบมองซังปีนี้ขึ้นบ้านนางมาแอปใจเขาป่อยก่อยฝังหนำครับตัวเดียวสอบ

ก้อยฟังกำครับโตอยู่ไกลใจอยู่ไกลในกำครับครับฟ้าอย่ามือเขาเขี้ยวติ้มตุงหนานางได้พากเมืองไปอยู่เมืองไกลบ่ได้หันหน้าปอแลเมียอีอาเลบ่เอากับตั้งก่อสิวตั้งนายและอายเบาจู่หักนางนี่ได้พากมาอยู่ไกลขอหือใจคนดีอย่ามีใจลืมนางถึงเดินหกไต้มาน้องก้อยปอกมาอย่างนั้นเฮาสองคนจุงเขียนกันเอววันป่อยใจเอ๋ยใจใจยังอยู่ดีไว้กะนางนี่นั่งอยู่ใกล้ปันใดโตอยู่ใกล้ใจ

ก้อยฝั่งกำคับความฮักเมมาดาเมินหนำคล้องคำเมใหญ่กำคับคับว่าตั้งเตะเกิดมาเกิดปิ้นลูกอ่อนเมมาดานำบักกายาใครหือลูกอ่อนมีนำหูก็ส่งไปเห็นโตลูกอ่อนตั้งไรบ่ว่าไผขุ่นไรก็พ่อแม่เลี้ยงใหญ่ปิ้นขุ่นมาพ่อแม่ฟังใหญ่มากหือปิ้นขุ่นนี้พ่อแม่ฮักลูกนี้เมินหนำเมบ่จังกับ

ต่อมาก้อยฟังกำครับความหักเห่าเหมือนหลุมปัดความหักสายสังเลมาเหมือนใบใหม่จอมหลุมปัดไปกินบ่สังมาละแคทเหมือนอีคือนั่งมองใจจอมความหักสายสังเลมาดื่มไงปัดไปจอมหลุมหวานสังความหักเหมือนหลุมมะจังปัดกอกมะเดี่ยวก้อยฟังกำครับบน

0: เข้มไข่ล่วงเสาตันมาเขายังได้มวนขาเมาก็เจอที่ไหน
1: เบอร์ปู่ห่อขามาสิบสองเมาซ้ำดีมวนขามาเห็ดสัง

安金盖等来团座里，便喊马十壮。爸，他三合比侬个等来，关根马团喊望地团地人个团人。

0: ี่ร้องขอตั้งไหนผมพบบอกไปปล่อยเมียเราชูต้องเหอพี่ร้องขอตั้งไหนอยู่ดีเช่นหวานขึ้นจากเมือสง
1: ยูนันเซนช่วยสมลาครุงสปราตับจึงพ่อกาคูมุคอมุยช่วยงากาไอ
2: ยูนันเซนช่วยสมลาครุงสปราตับจึงพ่อกาคูมุคอมุยช่วยงากาไอ
3: ชื่อกามดัดง่าไอครอบชัวมชานีคำจังมินนี่ไงก็คนช่องไรง่ายแต่หลังน่ามุขมงวยช่วยอาเดียนท่าจึงพออันมิวจึงพอปุ่มกาแพมุขสก่อนแต่นี่น่าสุดสูงวิบิวไออันทอยแพสก่อนกุ้งต้นไอมุขนี้ระดับปังดันนากาไอจอมดัดลากายาส่งนันเอนาลูนามคนก็เมียมงดันนาจึงพออยู่เงยหนึ่งครึ่งนี้จอมมุขไอกินรูกินซาอันเหนานี้งูไอมุขเรียก

야, 무든 나 루나 무컨 대고 진통감 컨 아이 증포 뿜가페 머리 멍어이 아이 무컨지.

真通感看爱，高中读爱，你也不加，我也不看。

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么科普基地
3: 正放假天五千出轨
4: 当代是双方的
5: 你送我的父
6: 广播涵盖的同
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 放怀行阿苗滚门进南，咱们边阿静怀感戴。
8: 放怀行阿苗滚门进南，咱们边阿静怀感戴。
7: 飞离皮膜破口孤显流，
8: 飞离皮膜破口孤显流。
7: พี่น้องเขาตั้งหลายอยู่ดีอยู่ซาสุดแล้วอาหิงตั้งเคยคำบอกเลยเขาติดตั้งเคยตั้งไหนได้ติดดักบีจักปล่อยแหงทัดบิวตือแหงดมแล้วตึงเกาอันจักดีหลังปล่อยได้แหงทัดดำสีเปิลอึ่งร้อยสงกองจันนันสู่เวียงคนมิ่นได้ปล่อยแหงทัดแล้วเซนเขาปุ่งบอกออกเปียงจ่าสิบแปดเปิงมาสอนดีดมลาดองคักเบอกจ่าฝ่ายป้องกันโต้ต่างหรือกลางหาวสู่ได้สูงเงินดำตึงมาได้เขาปล่อยจะตอนวูใดเสียงร้อนตีมึงจินดันเปิ้นมาติ่นดันดำชิปีไกโฮมย้ำแล้วดีปักเล่หกสิบขึ้นเหลือเปิ้นซานเจวสอนดีดุมดาเปียงจ่าสุเลยวังหรือเตียนดาวมาป้องการเสื้อขายครึ่งขวางเลียดสุเฮราการเนื้อบ้านสนคักเบ่หึงทามาได้ดูเจียงเจวซ้ำปองเหตุดองซ่อมต้นไม่เ

ต้นตอกัดเทียน3บน7เหง5ปักต้นบ้านอ่องชนเนื้อชิ้นกู่เสียนรองป้องกันตีสร้างล่ากันเนื้อตังมาหิดดองอ่อนดีเฮร่ากันเนื้อบ้านสนได้คักเบ่หึงทามาเขาปล่อยจ่าตอนวู3วันในเนื้อปานเบิงตังเติงกุนเจอกามาอึ่งตีหลายอ่องนั้นลำตักบาปุ่นตื้อ6กกตี5เหงบุ่นโกตึงจงโกกำจอยมึงบานไปขนตั้งรองคักเบ่มิวถูกโคอาจ้องเนื้อตึงปู่เจ้าเลยย้ำในเจ้าฮับถ่อมเขาสาตั้งมาจะได้เบอร์เดินหกได้19วันชักปล่อยแหงทัดบิวตือแหงดมเนื้อตึงเก่าอันชักดีหลังปล่อยได้แหงทัดดำสีเปิ่นอึ่งด้วยส่งกวงจันกว้องปล่อยแหงทัดบิวตือแหงดมตาทางฉีดงเลี้ยงฟงเตียนช้างข้ากลางอ่องตีสร้างมันในเอามีชักพุทธโหตีกับเข้าเลยวางปล่อยแหงทัดได้กะหนีเปี้ยออกเนื้อตึงเก่าดงตื้อจักปล่อยแหงทัดปิ้วตื้อแหงดมปล่อยได้แหงทัดดำสีเปิ่นอึ่งที่ร่างดาวหรือร้อยส่งกวงจันจำออกดองเบิ่งมาดันป้องป้องกันหลังในจู่โจ้ชินเตียนเสียนตีวิ่งขนมินดองป้องกันตั้งดงตะการเสริมมีจักปล่อยได้แหงทัดปัก58ไป22เจ้าวะป้ากันมันเห็ดดีกูป้ากูล่าได้ปล่อยแหงทัดเดียน้ำตักบาดีปีตีปล่อยได้แหงทัดกับเข้าเลยวางกระดันขึ้นถึงสี่ก๊กตีหกเหงสองปากบุญเชียนว่าสื่อเซินเซินฟูปั่นกงทินวงปูนเลยหยินฟอกเปียงจากปองการนักยินนันเซินหิดจอมมองจอมตีคักเพอกจ่าฝ่ายปองการโตต่างหรือก้างหาวได้ที่ออกเปียงจากปองหิดด่ากันนั้นมาสิเปียดเปิงเนียมขาออกเปียงจากเต้าผีปองการลองอามาขามในปัดเป๋น้องหิดก้าไขในถัดกันปองหิดกะเจอเจออาเมียได้หิดจอมปองจอมนั้นพุทธเดิงเต้าโทเฮมันเห็ดเป็นอกจ่าครึ่งออกอกจ่าได้อ่องปองการอกจ่าอ่องปองการสขายก่นโคโตดอกสุได้ส่งเงินดำตือมาลูกเดอร์ได้ฟรีจูฮุบใบด้านได้หูปีได้เขาปล่อยจ่าตอนวูได้เปิ้นติ่นบ้าเมืองจินนันได้เยี่ยมในลูกกูป้ากูล่าลำสีปีกายโฮมจำดันเดอร์ได้ต้องติ่นเสียงดอนลำสีปีกายโฮมจำได้ดีปากได้หกสิบขึ้นเหนือคุณมิ่นหลี่เจียงตาลีสามอ่องในเป็นชีวิงเบิงจินนันเป็นกาลียิ้มลำสีเปิ่นนั้นเขาสอนพี่ได้มาเวินซานเจวชูเจ้าเต้าโทลองสอนดีดุมลาชูโปตีดังมันสนบุญกูดันจู่เลยเสียนเลยวิ่งกูหลังปุตติตั้งได้อ่องสอนดีดุมลาชูโปดังมันสนในเปียดอ่องตั้งหลงสอนดีดุมลาโจกุนบุญเปียดเหงไปโกมีเดอรีปากได้36ผู้เป็นชูโปอันดีเดินขายได้เครื่องของกุ่นคู่ปนเตื้อหูบุ่นนั้นเฮ้เครื่องของกุ่นคู่เรื่องมั่นสนได้ขายออกกะกี่ปวดได้รองันเครื่องของกุ่นคู่มีอ่องขายมันนั้นเฮ้ก้นให้กุนดาเช่นมีเจอกะป้องการซ่อมปุกอามาขามเฮ้เครื่องของได้ขายออกกะเฮ้ก้นให้กุนดาเสวได้ส่งเงินดำเติมมาวงในการปู่อาเมียตีดูจังเจวจูจามาปองเหตุลองซ่อมปลูกต้นไม้ต้นหมากได้ถัดกันให้ดูเจียงคักไปได้ดีคักไปได้ผายเพ้อว่องอยู่ตันเซาเชียราหิวทามาอยู่วันปองกันนั้นตั้งเซาตั้งหลงเห็ดอ่องดุ้มกันมาซ่อมต้นไม้ต้นหมากได้สิบอ่องตั้งหลงมีการปู่อาเมียบุญสองเหงหกปากโกมาปองการซ่อมปลูกซ่อมเล่งกาผีไม่ปลูกเสือข่มกูว่องอยู่ตันเซาตั้งเต๋อเสือได้ส่งเงินอันไม่ระอึ่งตีต้นไม้ต้นหมากตั้งหลง3บุญฉีดให้5ปากต้นพร้อมกันหิดถึงอ่องที่หิวท้าตั้งการผ่านสร้างคักเบอาเมียเสวได้ส่งเงินดำเตือมาได้เขาสอนไปได้มาม่านอ่องชนมึงปานเสียงเนื้อชิ้นกู่เสียนตีวิ่งผู้รองป้องการตีสร้างหน้ากันเนื้อตังไม่ดองอ่อนดีได้จูซาป้องการผ่านสร้างมิวมิตีเปียกได้หิดดีรองปองมีหน้ากันคักป้าเต๋อเฮาอ่องอยู่ตันเซาหางดีสี่ซาเฮาอามิวเชียนขอดฟันฮักหวมกันลูกกูป้ากูล่ามาปองเห็ดดองซื้อล่ากันเนื้อมั่นสนปาปองเห็ดได้ดีดันไปออกขนตังอันล่ากันเนื้อตังปองเห็ดได้ดีการผ่านสร้างคักไปได้หึงทาป้องตีปองมีได้ดีอ่องอยู่ตันเซาหางดีสี่ซาอาเมรมั่นสนได้มักบีอันล่ากันเนื้อมั่นสนคักไปหึงทามาได้เฮร่าม่านตาสนเช่นได้ได้ห่างเบิกมากุนหมายเขาได้หูเขาปล่อยจ่าตอนวู3วันใดน้ำตักบา

0: ันเบิงตังเติงกุนเซอกามาละอึ่งตีไหลอ่องเลยตั้งหลงขึ้นถึงหกกกตีห้าเหงสองปากสี่สิบแปดบุญโกปูปิงกันมานิวันมีสองกกตีเหงฉีดปากห้าสิบเก้าบุญสามเหงโกตั้งปีไก่โฮมย้ำเหมือนกันผู้ตังโตตั้งทรงโกอันฝูตายเปียวสุไรล้มกำผาโกซื้อสุนไรดันเมื่อเดินหกได้สิบเก้าวันสุไรขุยดงล้มกำผากุมปองรองอันล่ากันเบิ้งบานในต้านคามบอกว่าตั้งทรงโกกำจอยเมืองบานไปขนตั้งรองคักเบล่าการเบี้ยวถกโคอาจ้องตึงกาผู้เจ้าเลยเมื่อเดินหกได้เสาอิดวันฝ่ายป้าตึงหยีหลังในปุ้งบอกออกเข่าเงามาว่าฝงตังตัวกุมพัดดวงบูตึงหยีหลังก็เปิดขัดเถงคำเกิดคือถือหลังผู้ใดผู้พักสารอ่องกุมพัดกันนั้นฝ่ายป้องกันล่าศึกตีตึงโอโรสเมื่อเดินหกได้เสาอิดวันใครบอกว่าขึ้นปนกันนั้นฟังคงฉีทงตึงโอโรสอยู่อาสเธอลาขันเจ้าเปียกือโรเตอร์เจ้าจะได้ฮีโจตั้งซื้อเป็ดผู้เล่นชีตึงวุคราดันสองปากสามสิบเก้าดำตันเชมไก่ตันไข่ใดเป็นข้าวสตังเบอร์เป็นผู้เสริมตันไข่เปิดเห็นหูรองเข้าใจเบอร์อามิวปัดฟันตันหินเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชีจินเห็นเบอร์สองเหงไปสว่าปีเดินเก้าได้สามวันชีจินพินจงสู้จีอยู่ได้ขุยฮับตายดองต้องมัดกวนเมืองเติ้งจงโก้ขัดตึกราศจ่าป่านตั้งได้ปุ่นตีป่าปิ้นโตผู้มึกเดิ้งฝ่าชีซือว่องเมียงได้เปียดชีปีเต็มต้านคำนั้นชีออกกวนเมืองเป็นผู้ผ่านป้องกำผ่าได้เฮ้อมือวันปิวจาสาใจปิ้นดองตั้งอ่างกวนเมืองกูเติ้งเหมือนกันนั้นเบื่อเลยย้ำเลยกว่าเขาตัวโลเอาดองตั้งกวนเมืองมัดเป็นดองตั้งผือเจ้าแถมเตอร์ฝ้าคงกวนจำปองดองดีตังงามกวบเธอจำปองดองดีเฮอกุนเบิงจูซาปองกันกะเซอเ
1: ซอนิกปมไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
2: นิกปมไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
1: ดิกเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
2: ดิกเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
3: พี่น้องเขาตั้งไหนสุดเดียวซาจะได้อาหิ่งปล่อยคำห้องปอกได้เฮาอาปุ่มสองคือตั้งคำห้องคลองเดิงปล่อยเฮาพี่น้องเขาตั้งไหนถ่อมเสียงฮับถ่อมอาปุ่มขนเดินดังฟันอาปุ่มโหได้เฮาลึกตีปั๊บไล่อาปุ่มไตเป็นบ่งจนเสี้ยนจีบหอมจำเฮาตระกวางผู้ใดดัดเปี้ยโจคลองเดิงเบอร์เจ้าเจ้าดันขนเดินตั้งรังวันเป็นปู่จาผู้เมกันล้ำสองขาตีดงมาต่วงเลี้ยงเหินดังดินคงกนนั่นสองขาปวงกันว่าหาตีหื้อปั่นกันกับไปกลางวันเอกกลางขึ้นต่วงเหินปุ้นตีปากคงกนได้หันเลี้ยงกูจ้ำไหนขนเดินต้านตัวเบมันตั้งวันว่าเมื่อกะไปกลางวันเกากะไปกลางคำกลางขึ้นเหินกนหรือดินเบิงได้หันเดินวันกูซ้ำให้เขาบางควางได้เหตุการณ์ขวางผ่านสะบางควางได้ดื้อรับเศร้าหมวยนางวันว่าเกาสังข์กะไปกลางวันพ้องว่าเกากลางวันกะก้นบ่นด้านป้านเสียนกูโกกูยิ้มลาดตุ้ยตาเก่าไว้เกาไอปุ่นเตะเบิ้ลกลางวันกะเลียเกากลางคำกะขนเดินว่ามีเปียงอ่อนเกาเอ้ยเบิ้ลสังตับอายเกาเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮาเมื่อกากำเดิงเมื่อป้าจับตัวพ้องบากุ้นหรือดินเบิงเห็นหูเยี่ยมตุยเมื่อบาดันเมื่อเจ้าเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาตัวกะเขาเจ้าจังการเห็นกั้งตุยเมื่อบาเหตุใจฝ่ายาดังพันกู้เอื้อขนเดินเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮามันดำดำได้หลายเฮามันป้าหยากลับไปกลางวันเฮามันกะต่วงเลี้ยงเฮาก้นเบิ้งคงกลางได้เหตุการณ์ผ่านขวางขนเดินซ้ำกะไปกลางคำกลางขึ้นเฮาเปิ้นกินข้าวอิ่มหยาไล่ทวงเอ็นดีไปเปิ้นไหนจำได้พ้องบาเบิ้งเห็นกั้งฝั่งเยี่ยมหลังบันหลังบันเจ้าฟักเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาลงมาเมียบร้านร้านส่องผ่านผ่านเดิงเฮาตาก้นเฮาโป้ขึ้นบุยจึดจึดโหปั่นตาไล่น้ำตาก็ออกบ้า ผ่อก็สังการ

八代三合团阿本南包当南红便详细接盘，然后得来广播内都立别做黄人。เมื่อวันตั้งตั้งเดินนำเบาตั้งดำคงเหตุใดก็ดีกันตั้งหึงตั้งเจ้าตัวปูปุ่นมาหลายทู่หลายตายอ่ะมีหลองตั้งบิ้วเหล่าก็ต้านบอกใครเลยกันเหตุสังจินสังก็ต่อได้หุมีปวกหนึ่งปูอู้เมโลดำเบาเป็นอันฮับได้จ้างหลวงไปไฟปนสอดเถินสอดดอยอาหิงอาขาเบอร์เดินห้าเดินเปียดไม่เฮียงวันร้าจู่ลุ่มซ้ำปอกปลาเพอเพอจ้างหลงก็บังบังจินจินไปเวียนตุกเข้าเดอดำเบามาขำหัดไซตายกะปู่อุ้มเบโดดำเบาจังมาหันเขาจะเอามาผ่าเป็นสองป้าหยาไปใหญ่ปู่อุ้มเขาจังว่าเขาโลกาส่งเฮอปู่อุ้มเมอู้ดำคงป้าเดิงว่าไหนกำนันเขาก็เอาเรือจ้างกะส่งเฮ่อดำคงป้าเดิงอ่ะปู่อู้เบอู้ดำคงโตจมจมเซื้อเซื้อหับตอนจมเอาตุ่มจินหวานหลงหวานหนังเจอปีรองดำเบาก็สั่งหลายจังปวกม้าไข่กันเปี่ยวมุนซื้อสันเตี้ยกำนันซ้ำได้คือ58 ฟันปู่อู้เบอู้ดำคงซ้ำได้เม่นโตเดิงเขาดำคงก็ต่อได้ลืมปีร้องเต้โก้เขาลำเบาหยาต้มจินเมียนเมียนอ่ะก้อยมีขนมันเอาไว้ตีหิมดำคงนั่นถึงมา5-6-7 วันปูอู้เบอู้เขาลำเบาซ้ำกะเลเต้โก้ดำคงเต้โก้ดำคงก็โตตุ้งฮักกันหยาเต้โก้ดำเบากะหันโจ้ขนเบี้ยนั่นเป็นกว่างไว้มันตัวกะเยี่ยมตุ้ยสั่งฟักถามเต้ก็ดีมันดำคงหลังในเป็นที่สั่งกำนันปูอู้เบอู้ดำคงจังว่าเอ้กูเอ้อ่ำจังเหตุหรือเหตุอ่ะอาล่ะอ่ำสามสาวกูเอ้วันตั้ง2-3 วันนั้นเขาก็ไล่เบี้ยนตัวอ่อนหนึ่งมันไปผาลินป้าตกดำตายอ่ะมันก้อยตัวอ่อนหนึ่งตัวโบตุ้มจินกะเมียนเมียนอ่ะอ่ำได้กะส่งปูอู้เบอู้เขาเขาหลังในเจ้าเป็นขนมันเนาะปูอู้เบอู้ดำเบาจังบะจองบาเขาเหตุปีเหตุต้องกันป้าตั้งหึงซ้ำเผียวถึงย้ำจากในแต่กูเขาไล่เม่นโตเดิงซ้ำเอากะส่งเขาดำเบาอ่ำเจ้าสุดีมีปีร่างดีสีเขาเอาปะแต่กูดำเบาซ้ำบะเดียวดกได้กะสู้ไปม้าห้างขาเหตุแต่กูกันอะเป็นสังเขามาตุ้ยเจอขนมันโป้เจ้าเปลี่ยนใจสู่ซ้ำเหตุว่ามันก้อยตัวอ่อนดังไหนอันว่าเขาได้จ้างนั้นขนมันก้อยมีหลีโคอุ้มกวนเขาจังเอามาส่งน้ำจากในสู่เหตุว่ากู้เขาเปลี่ยวอ่ะก็ลองตั้งหูได้ลำบ่าวตั้งดำโขงดุกเจียมเบอร์สามดันตัวถึงสามได้อุ้มเป็นปีเป็นร่องกันอ่ะป้าเตอร์ซ้ำหับถ่อมคำไต่เหม่ออันห้องว่าปล่อยซ้อนนำ

0: 广播播的背面哦，苏东好，别人学堂来自第三沙。
1: 云南三十块是马空十八大，中破家庭三十块阿个爱。
2: 云南三十块是马空十八大，中破家庭三十块阿个爱。
3: 是感动阿空的男人，那人那是搞了中东尼个。อันเถียมุงตันนาจากนังไงมีก็เราลู่บางไอสกองพุงลังบงกุนเทวันดัชชดไอยิงนำคำเคยมีก็ลังพังว่าไอสกาอยู่นำมุงตัวก็และตัดชิมจัดตัวตันสปรตันนาเงียมชราสุการรถจัดลำเพชปันชลักขัดว่าไอสกาตัววูเครื่องซาเตียนละมันทาอยู่นำมุงตัวนาหยุบกอกตอกดีจะพังก็มันยังเราเตียนนัดพันทาทำจานาครุชรถจัดลู่ไอสกาจิตจมหนูจางมุงทาพ้นปองมวลผสมขิงสิงห์มังอาจาจันไปแค่จัดตัดลู่ไอสกาตอนวูครึ่งซาเตียมสมยาละพันธะเต่าสอนอยู่ยังมุงแตนติงพรองชงนาติงสามยันต้นนาปูความไอมชาตรงคงจะผ่านก่อกระดีครุหรือมงาจันตูไอชิกามีว่ามุงแตนก่อมีมงีมุดมุงแตนนาสัตวัตเถทุกโขไอซึ่งขาจัดลำละโมคอมครัดวายลำเพกังก้ามติชโตไองาไอชิกาชิกาที่ตั้งว่าแต่พังลิงยี่มีสีจิมพินะกาโดมิชินลาง่วยหลักสันชิกาเถมคนมวยไปบังตันนาอย่ารู้เดียชิกาที่ตั้งพังวาสนาสตากรุนเทศกุยาชนีอันเทมงตันนาจากละแง่มีก็เกาลูบางไอชิกงตบังบงกุนวันดัชรัดยิงอัมกัมตาทางจีลุงเลียงบงกุนวันดัชรัดตบังจากกบายยิงอัมลำปัดละแง่พงจากก็กรนูกันซาองตังไอเทมตุตะลุนนาวันดัชรัดตะลูไซเทมเรนอันเทมงตันนาเกาลูบางไอบงกุนวันดัชรัดจากก็ปุ่มโจกชงลิกิสระคันมงอาจุนสินนามูลไอลำเพสตันตันลุงไอยิ่งกำกำเด็กก็คุ้มมีมิวสินเดียนกังวังก็เร่เต่าส่วนอยู่ยังจักยองทะลูบังตอนไหนจะผ่านก็เจ้าว่าและจามงาเชิมจัดก็ถกลูกข้องลูกข้องดูลูนาคูเร่ยิ่งกำกำเด็กลูกโกมเตียนลั่นนาโกลสปลุกพังว่าไอพังเต่าส่วนอยู่ยังลิงยังมีกันรู้กันสามตุตัดลูไอวันทัดผ่านก็เชียงว่าชื่อกดีมลีหรือกรุวันลูกข้องดูลูนาคูเร่ยูนามุงตัวสุยามุปันรุ่งหญิงแต่ปรันทาอยู่นามงโตอาศัยอาศัยงาไอคูเงียบชาสุการใจลังชากลัวสุดตัวตันไหลกาติบสประตันนากลัวละตัดเชื่อมจัดจนสประตันนาวันนี้ลำอามาคำตอนดูผู้กายุ่งกาลำตัวกลัวไม่ชัวมชาญีคำล้ามนุไอครั้งกบ่าไอใจลังชาพงมีตามศอกไวลังครัดวันนาตัวกุศลสุการหวังชาสุ

0: กันอุคันสุการรัจจลัมนั้นเปียนดูคราทุสิครัดวางาไอฟีจูประกาศทำนี้อะจะพังก้นนาอยู่ยังแต่ยังนาตัวงูถึงสาเตียนบันทะยูนางก็สาบุคคมไอบุคคมทำจังเตากติจะพังก็มันยังเราเดียนาจะพันทะย่องเพะไหลเขาลู่ไอเทมเรนแต่ถ้าอยู่กอกเตากติจะพังก็มันยังเราเดียนาจะพันทะทำจานาครูชิรัจจลุงาไอคุยมินลีจังตาลีเรชามสมโกผู้คมนำนี้เราสาผู้คมสองไอชาแต่ลูไซแต่ละพันธะหนูจำตุงมุงตัวนะการผู้ชวามชานีโกยองลิดล่าไอคูพ้นไข่ไอชมูชมดปงอเพกโลครัดวันนามตุนนาหนูจำตุงมุงตัวตั้งมาตั้งโจไอคูซึ่งข้ารัชจิตจอมนานกันระโกมเตียนลำเพกโลสตุปครัดวังอามาไอชมูชมดมุงโกโลไอชนีมตุมุงตัวติงท่าผลจอมไข่ไอชาชิมสัตว์ตันนาการผู้เทชวามชามวลมีเคียงละครครูสาจันขันสั่งล้อมหนึ่งทากับชื่อเทียนลงจุกว่าเรมานานกันรามกอบมังการูไอเทะสุดการจัดล้าลูไอพ้นจากใครกมโพรตามไอพ้นมวลผสมเคียงสนิทมังอาสาจันไข่ตอนลุนนาจิตจอมลำจัดกลอสโปรลำจัดชวามชานีจากกมโพรตามจัดล้าลูเรลำนีแพเราลูทุสิครัดวาลูไซได้รับรันทะหงโขมตุมงโตหงโขกังวังนาตังกะจาไอลิจิสีลิจิตุโกกะเชียงกันนาคันตึกพังวาเสถียรเรนมงตันชาชกุนาลิจิสีชูพกามชานิโกเจ้าเจ้าก้นนาลิจิสีไคชาคันซาดุงาไอยะยังกังวังติงนาลิจิตุลิจิสีไคชาโกมูคิงมิตุนนาม่วมีทะจากัมโพรเยนมวลมีตังลูกโลสปรนนาเต่าซอนอยู่ยังแต่ยิงตุนมังอาซาตังลูชูลาลูนาคูเรโลสปรมกัมเตโกกิจการนาเขมอาจุนสิชจันเขมมชานีจากกำโพรตามจัดล้าลู่ชงวนไออาจักมดิชตัวลำละไงแต่ลู่ใส่ชิกามชานีสกวนจะล้าลู่ไอตองโอครึงซาเตียมสมยาละมันท่าเต่าซอนอยู่ยังมงตันติ่งพองชงราติ่งชามยันต้นนาปลูกคอมไอมาชาตรงคงจะพังโกกิจกรูเรมงาวานละข้องเซียนสนิทมวนประชาตูดิ่งยิ้มีนาจะพังโกกิจละข้องเรมีวานสนิทเซียนมงามวนจูคิ้งสมตุนนามันยังนาจะพันเทปงงาไอมีหวังตันมงการวนปองรับตัวก็ตึงยังซาตงหายแต่กษาเต่าส่วนลุยนทวยชิดขุยาธามงการวนปองรับตัวสพองกบ่าเมียมงลำเทียสังนาการโพไอสพองธากาชกาชเลส่วนไอมีหวังมงตันก็เมียมงนี้มุดมงตันนาสัตวัดเทียทุกโขไอจึงขจัดลำละโมความคาดเอาไอลำแพกังกะมติชตัวไออาไอส่วนลุยส่วนไอแต่ยังก้นนาระวายังเมียมงนี้ราลตามุกบ่ากโลอสุยันนันตระนุ่นตั้งเรชตุมงตันกตาจิมราชิมซาไอคูจึงคาราจัดวาไอลำเพตังลูไอมิเตทุชมาครัดวางาไอคูเขาถุงบุมงตันแรงาไอเทียมเรนมีว่ามงตันก็เมียมงหีมุดูมงตันนาสัตวัดเทียทุกโขไอจึงคาจัดดำละโมความครัดวามงจึงชานีมดิชตัวยาไอจึงคาลำละโมแพกังก้ามดิชตัวไอเมียมงหีมงตันมาดูอาคังวันนี้ลำละโมกาจึงลูนาลำเทอามิวชาคึกชิงกังลำชิงกอบไอมงหีแพกังก้ามติชตัวไอเมียมงนี้มงตันจิมราชิมซาลำอามิวชาลปรันทันใช้ลำพรังเก้าไอโมพองชิงราเขาราลำอเดียนนานาจิมราชิมซาลูนาคูชิโกแต่มงนี้ท่ากังก้ามติชตัวไองาไอรู้ชามงตันมงกอบดับนี้เทคนงายะชนีตังชนะตัดไอไรวาใจและน้ามีนาเดียนละมันท่ารู้ชามงตันนาอินซาลำต่อพังกันรู้กันซาโกอาสเทลาหันมงโตเบียร์เกลโลเดมงโตเรชาคันวุคลามงตันยีอามาฉางกวนบงลีและของสาสมเชิดกูเพลูกับชายก้อยาเซงาไอชิกรรมแต่งาคมหนอมนางยีได้หลังนาชิกาโกองไม่กวนนาและจังสเปย์ตันในเร่ดุนนาหนึ่งยี่มีสิจิมพินากาโดมิชินลาเมื่อหลักสันชิกาไปบังดันนา
1: ลีจูสันนางชินลาเทเจลาอามิวชานีกุนตุงคุลง่ายจวนมิครมกุนน้อยมุจุมลำละมดนันทะเราจอมสกุลดนี้มีสิจิมพินากาโดมีชินลาคิงละคงเยชิมสมเนียงสตาชิละคงคุมสมยาชินีตงคงมุมดูสิจิมพินกันจอกทองทนปงลีจะพองทะมงกาโคจุนไอชิเลยมดุนสบรอไอสาชิกุนาตาดุดมุขอยู่ยังกนิงเรียพกามชาพกากโลไอละดัดมีไรไรที่นางอาไลกยองเทกจาไอลำงาไอมปงไอชามยันมปงไอสุดมกรรมมปงไอกลัวจังลำท่าที่นางอาจะโคชมันไอชาเทจึงคาระจัดไอลำงาไอครั้งละดัดเทียมาสัตบันดงง่ายคูชาไม่จนไอชาชกูนฮะปีมาสัตลำก่อขั้นนาไขมูรุงไรกลัวจัง

0: Li su li za bo, ti di ji kwa, chi bu se fu ma ma gu li wa. Na na gu ka nye, ma chi ma lu du jwa ma tui mu lu mu nye, ni pu pu za bie ga ge je le. Chi bu se ti ma, hua su bie, peng ma ke bu su ma nye, a yu za di za ngu. Ti ma xia za a ni, se jia mu jia su ma nye, a pu yu zung a, shua mu xi xi wa, ti di to mu gua fu ma ma gu li wa, ze lu zi le.
1: 云南广播电视台民族广播
2: 那么科普基地
3: 正扩大铁路建设会
2: 干大一次装扮呐
3: 你苏我在乎
4: 广播行代的红
1: 不同的语言传递同一个声音
5: 云南广播电视台民族广播与您真情相伴
6: 听爬山云南，为了培养某干带提升，放好干农内农发展，为了高山美。
7: 放海爱心爬山云南，为了培养某干带提升，放好干农内农发展，为了高山美。
8: ผู้ฟังต่างหลายเข้าในเขาสันใหม่ปอกนี้ที่เพียงนี้มีจองกันปึงกับลุ่มฝ่าเตียนบัดมึงลับซุ้งเครื่องจักรลำเลี้ยวใส่เตียนไหนได้ละเปิ้นพระเตียนเฮาอยู่เวียงเมืองเสียต่างใจยงเส้นเฮานี่ห่างคาดเป็นยา18สินกาจ้ำวาทุอากาศเตียมอีกแถมไปอยู่ในเวลาวันปล่อยกินข้าวตุ่มการโก้ตินสือห้องเขียกเศร้านอนบัดมึงยินนานี่เตรียมปีกายเวลายำนกันอีกแถมลงหอยปุ่นในห้องสิปุ่นวันซันเจ้าหนี่กาจ้ำกานโกอยู่ในวังหลวงเขาเหตุการณ์กาคายเทบาเทียมเฮียงการสั่งเตียงบ้านตรงมังกึนบ้านเมืองสลัดน้ำงามเขียวเวินหนูจังหนี่อีกเทียมตัวในโกตอก 37,000 ปั้นหาหอยโกมังหวังชุนเจียงกูเสียหนี่เอาจองการสั่งเตียงตั้งเทบาเทียมเฮียงการสั่งเตียงบ้านตรงมังกึนก็เตรียมฮบปุ๋งสลัดน้ำงามนั่นออกมาอยู่ในเวลาวันปล่อยกินข้าวตุ่มสามวันตั้งกระบาดเมืองที่ปองมีผู้กุ้นเขาออกไปมากนั้นการโก้ยังสวนลงหกโกดหาปั้นเหมือนกุ้นปอกพระเตียจุ้งกวนีกำจอยพระเตียมันเตี่ยวสินตั้งปงหนึ่งจับเมียนเริงปึงพระเตียนันพระเดียวก้อยฟังข้าวในข้าวสั้นใหม่ขยำทีเดินหกดอกออกสิบเก่าคำจองการสั่งเตียงเมียกวางปึงกับลุ่มฝาเตียนตาทางจีลงแดงเครื่องจักรดูโฮทีเขาโปวังโลเจเจตังฝาเตียนอันนินิปินจองการปึงกับลุ่มฝาเตียนบันมึงลับซุ้งอันเครื่องจักรลำเลี้ยวใส่เตียนไหลได้ละเปินพระเตียเท่าอันนินิปินจำไงเครื่องจักรปึงกับลุ่มฝาเตียนใส่เตียนไหลได้ละเปินพระเตียเท่าอยู่บันมึงลับซุ้งกัดน้าวนั่นใจหยงพกดถึงเหตุออกตกดีปินดีจะไหมจองการนี่เหตุอยู่ดีสินเดียนเสียนคนมินสือการหน้าเตียนี่ใส่เตียนหอดถึงหอยหาสิเปียดเจ้าว่าไปจองการสั่งเตียงถวนตั้งใจหยงพบจอดยังสวนปีไรนี่ใส่เตียนหอดถึงสีกวดหกปั้น

ว่าเหมือนเช่นว่าสื่อเส้นเฉินฟู่ปันกงทินหนังด้วนยินฝานังสือกาฟังงานฝ่ายไปยินนันเส้นมีหลาเบียบเมียกวงวาทู่อากาศเตียมที่ออกนังสือปิญญาออกมา18ชิ้นคำตวงเมียกวงคมใจหยงฝ่ายไปการสวัสดีหลวยด้ามอามาคำจวงการกาไฮเขาเอ็ดไปตามนี้จมไล่กอดถกใจนั่นออกมาตุนอยู่ต่างมีจองการอีกแถมฝ่ายไปวาทุเคิงใจโหตือวาทุเย็นชีวาทุตีซบตั้งขอบเลี้ยนได้มีดังกันนั่นการโก้ไฟจูหอมสอนว่าจังปีนี้เวลาบันปล่อยขึ้นเขาตุ่มการโก้ตินสือฝ่ายไปดินาเราพอต้องถึงบ้านเมืองยินนันเตรียมปีกายเวลาจำนวนกันนี้อีกแถมไล่มาในหันจองการตินห้องเขียกเศร้านอนเตรียมปีกายเวลายำละกันนี่อีกแถมลงหอยปุนไล60ปุนเมืองเสียหลีจังตาดีปิ้นบ้านเมืองที่ดินอรอพอต้องบ้านเมืองยินนานบังกึนนัน3ตีเขาซ่องซ้ำปีนี่มาวันซันเจ้านี่ตุนอยู่จองการอยู่ในบ้านคงเขาเฮ็ดการกะจำผู้กุ้นอยู่ในวังหลวงเขาเหตุการณ์กาคายเหมือนกุ้นหันออกมาเด็กเรียบอยู่เสียนสือจุดีตังหวงอยู่ในวังหลวงเขาเหตุการณ์กาคายนั่นออกมาเปียดยีกาจ้ำผู้กุ้นเหมือนเปียดปั้นกุนปอกปลายมีหอยปุ้นไล่36ปุ้นหีเล่นไล่ค่าแหล่งเงินลงเหมือนเย็นมีจ้องใจตาลีไก่เจ๋อหัวกันห้องสั่งให้หน้าก็ยังใบให้เป่าโต๊ะการตรวจลักมีดีลูสุ่มฟงหนีเหือพอให้เมียน่ามีหยุมเจอเขาเหตุการณ์ปลุกสังกาค้ายกุไลมีอามาคำเฮดอกเส้นตั้งตาสดายเอกเทียมมานันนางดวนจมร้ายการปูที่หนูจางเจ้านี่คักมันเขาพร้อมจ้องการปลุกสังตุนไม้กัวตอกตั้งเจ้ามีดีปลุกสังตุนไม้กัวตอกนั่นออกมาสิบดีปองมีการปูเดาจมร้ายเหมือนซ่องปั่นหอกไหวกุนหีไปเขาพร้อมจ้องการปลุกสังที่นักหนีปกสางโก้คาไฟโนวันฟงหนีปองมีซ้ำเหมือนเจ็ดปั้นหาหอยโก้พากดถึงจวงการอีกเทียมบ้านมึงเขียวเวินเลี้ยงสางมังกินจมไล่ตาสดายอีกเทียมกว่าบองกันเขาเฮียดไปตามนี้เขาซ่องซ้ำปีนี่มาหมังหวังชนเมืองปานเซียงเจียงกูเสียนดีพัวสนียับหมันจวงการสั่งแดงตั้งกว่านำปิ้นตะเก่าออกแห้งสั่งเตียงห้องสั่งมีที่ตังการเตียงเมียไปทานแต่ได้ดีคมติวตีกินไพมึงสลัดน้ำงำต่างมันตะเก่าภาษาปันธนังจำเล่นหลายฝ่ายหลายปลายนี่สอมปู้จวงการปงนึ่งไปบั่นตุงมีดีจุดยอมนันเตียวออกสินตั้งจวงการสั่งเตียงแห่งตั้งเกียนเคียงห้องสั่งมังกินการเตียงเมียได้ดีคมติวตีกินสลัดน้ำงำโปให้เมียน่าหังมีปินดีฟงปินจวงการสินตั้งบันตุงมังกินมีติดตังนั่นออกมานางดวนมาไก่ตีคงโคเสียนคงโคเจ้าซาสุ่มต่างค่ายอยู่กาดีมีเจ้าพ่อกาอันมาเตียบันเมืองร้ายดีตั้งพระเตียดนี่ปลายไปถึงจีดีเขาเหตุการณ์ตินสือนางดวนตั้งเสียนี่ปองมีหน้าตึกนำลิ้นปกสางมาไก่นั่นหอดถึงปันหมู่นำสางการมดเงินนี่รีโป้เหมือนเย็นปีนี้ยังสอนใบสั่งออกมากายนี่หอดถึงหาไหวตุนของสางมีติดตังเจอนี่นี่ปลายปิ้นจวงการกำจอยที่นักอันหือของสางเพียงจ้องใจตาลีบ่ให้เมียหน้าตาสดายอีกเทียมร้ายมานั่นผู้ก้นก็เตรียมเขาสั้นไหมหนังดวนในหูอยู่ในเวลาบันปล่อยกินข้าวต้มสามบันยังสอนใบตั้งพระเตียดกระบาดเมืองนี่ปลายมีผูกกุ้นเขาออกไปมานั่นหอดถึงหกโกรธหาปั้นเหมือนกุ้นปอกไปเยบันไอหนี่ปองมีผูกกุ้นเขาออกไปมานั่นหอดถึงสองกดกุ้นปอกไปอันโก้หนี่มันปีกายไว้ส่วนได้ผู้บินฝูตายเปี้ยวพระเตียดจงโกอยู่เฝ้าสนามลกวันสิบเก้าคำอยู่ในผอมโจหัวการฝ่ายไปพระเตียดมานั่นออกปากพระเตียจงโกนี่คัดเทียงกับจอยพระเตียนมันเดี่ยวออกสินตั้งปุงนึ่งจับเมียนเลิงปึงพระเตียนนันส่วนได้ออกปากเดี่ยวเขาปีนี่มาพระเตียนมันนี่ยกเหตุจองการดึกเสียนผูกก่อนอ้อนเจินฟู่ไหมต่างเขาเหตุการณ์ออกย่างตุนอยู่จองการปุงนึ่งได้เตียงนิ้มในพระเตียพระเตียจงโกนี่ไก่กิมพระเตียมันคัดเทียงกับจอยพระเตียมันเดี่ยวออกสินตั้งอันซับเมียนเลิงปึงพระเตียดการปุ่งนึ่งพระเตียดไพมึงพระเตียดหักซาคัดเคียงกำจอยพระเตียดมานี่หักซาอำนาจพระเตียดการสวัสดีเรียนนินพระเตียดเดียยมย้ำนับถือภาษาคัดเคียงกำจอยพระเตียดมานี่พากดถึงบ้านมึงและพระเตียดเตียงนิ้มจูภาษาเขาสุหากันไปตามลีกระดาบบ้านมึงเตียงนิ้ม

0: Nạp tám cũng thông sở, phát tiết dịp bốn vẫn sau khám bốn cáo. Thán bốc, phát tiết dịp bốn, bí bản cáo hoài, sử dụng tố, đơn xám, dục phòm, phòm chỗ, phải bày, dục giang một xây thán, bọc nâng nặn và chẳng. Dù mơ can sức khổng hình phát tiết Trung Quốc nặn, bà khổng hình phát tiết dịp bốn nhị, mân lặng, dù phát tiết Trung Quốc, kể đám can lô hiệt, áo lượt, xét khoang, xài khẩu, nửa tố, quần hào bái nặn. อยู่ในเวลาบันเมืองหันวันเสาร์ยัดคำพัทยายีลังปุ้งเก่าเขาสั้นใหม่ว่าจังหมูตายเปี้ยวซิงโจ้ขอไล่ตะกันพัทยายีลังนี่ยวนเปอร์ฝืนตัวคือร่างผู้เอากำปากคือทะปลายพักจากบันเมืองตีอบโจ้ตัวกันนั่นตามไหลหูเธอร่างผู้ผมเป็นจุงทุ่งพัทยาอเมริกานั่งดวนที่ตัวพัทยายีลังนี่ปากว่ากำเขือทะป้าหือพร้อมซิงโจ้ไขว่ไล่พระเดียดอเมริกาพระเดียดยีลังอยู่รวยซื้อต่างเขาเฮ็ดนั่นเดือดเศร้ากัวฟังปูพระเดียดโอโรสบันสวิตคำปุ้งเก่าว่าจังอยู่เมื่อว่ากลางคืนพระเดียดโอโรสอยู่อาซือเทลาคำเจ้าเปียเออร์กือโลเตอร์เจ้าฟงหนีขังตาจนบินนั่นเป่ามีกุญใจใครเขาเฮ็ดการร้อนกลมนั่นฮอดถึงสองห้อย39ลำอันนั้นสกัมเพียกนี่ปิ้นข่าวสั้นไหมปิ้นตันคำเพียเซิงบางทีเพียกข่าวสั้นไหมก็ทึ่งที่นี
1: ่คำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิ้งพิง
2: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2089ตัวเดินเก่าดอกเสาเจ็ดคำอยู่ในพรมลงหย่องย่อและเสร็จสร้างภาษาปันธนังการจำเลินตั้งพัดเตศปากกำนันสีออกไปอ้อน70ปีภายเมืองสุภาษาพัดเตศเฮาอยู่ไต่จงโกกงสั้นตั้งก่อนอ้อนพร้อมการสั่งเตียงพัดเตศจงโกไหมตั้งเฮายันออกกำจ้าภาษาปัญญามะเขือซื้ออีแทบกับเตียงหลังการเตศนาขอการภาษาจงโกเกี่ยวข่าวสินตั้งจอบเมียนอันใกล้จีหอการภาษามีเลิงเปิงจงโกนั้นตั้งปิ้นหมันกล่องป้องภาษาและกล่องจ้าภาษาแห่งตั้งเอาภาษาเลี้ยงเปล่งกันต้องปิ้นพิญญาณตึกปืนตั้งปิ้นพัดเจดนั่นจองหนึ่งตั้งปิ้นหมันพัดเจดภาษาตามโต๊ะกึดป้องภายเมืองสุภาษาอยู่ในงีตานหันปอกที่หนึ่งเจ็ดเจ็ดเอาไหลอำนาจราชการเลี้ยงเปล่งกันพำกันปิ้นก็เก่าเสาเฮิร์ตนั้นมีม็อบนีตานอยู่ในพระเดชทรงโกเก่าภาษาย่านิบกิฟก้าแตกแหลกกันนั้นยานออกแนบปุ่งเนื่องสู่ภาษาเลี้ยงเป่งกันปั้นทันนั่งเติมจอยกันและเตียงใจนั้นเฮาออกแห้งกำจอยภาษาหน่อยและบานเมืองภาษาแถวไม้ปุ่งเนื่องหักษาและสอนสืบวัฒนธรรมจาดีการลึบสืบมาสู่ภาษาการเขาอยู่เฮากินจุ่มหลายจู่ภาษาหน่อยและการปุ่งเนิ่งกะลาบาดเมืองวาดทุบานเมืองภาษาอยู่ในนีตันในจำเรื่องนี้ไปอ้อนเป้าหอนมีไม่ทักผู้ฟังต่างหลายอันสกามเผยออกในปิ้นขาววันไหนทำเห็นความเกิดสี่จิมพินปองนี้ก็เผยออกทั้งจีนี
3: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวฮันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำโซ
0: ่สวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาปินตันคำเขาเสียงคับเสียงโซ่บอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันม้วนวอนรีฟังนันเพียวหรือดังไรฟังก้อยฟังกำคับหย่องโย่ผู้ยิ่งในกำคับคับว่าเนื้อต้นนกตัวหน่อยหังโซ่ปิกฟังเดเซียนลังเหลิมโซ่มุ่นกุนหืนหนาเมียหน่อยกันไพ่ไหลเป่าว่างเมย์ตุ๊ดหลอกไก่ขันสิ้นส่วนเดียเป็นเมย์อึบเตียนกดเสียงตัวเอ็งเงียบก่อน

0: ปะอันนี้ขอชิริยาถาเตกูที่ฮาฟวิทาขอชิฟิโลมาคุยมีดีจ้าตาดีอสจะกิตุลาปามาชิริยาขอคือลาวีเวซาจ้าเจอเมียวเจอจื้อจื้อคาเดตีและช่วยสิช่วยละคาเดฮูมาละเมื่อสื่อเย่และว่าโลทาจูและโมโหตากาทีวีติดดาลาจื้อและคาโลบอชาโบเฮลาจื้อชิริยานี่นูจาลีโซจื้อจื้อวีสีมาฟ้ากาตีปายและมุมียาชิมาวีติเย่ราทีพูดีและคาเฟ่ว่าช่วยได้หรือเสวาสเฮงอาฮาเจพะกดีกาเชกจิกุอาเกะกดลาจาลาและผู้กาอาเกะจากามาลาตุโยชิดินิโคฮิลาวีผู้อัศจิกุสีมาว่าช่วยดาวมูเกจีดาลาจและคาโลปอชาโบเฮลาจวีโอราเฮลาจดาวมูคายาฮิทาสิดาและกาเตมุมิจาวิติคือเชกจิกุกาเกจีดาลาชิวในนี้นิวส์หัวโจหัวโหสีติดต่อละตาวีเอจ้าแม่จ้าช่อจ้าวีดีจีอีสีกาติกาเสียหัวฮัลโหลที่เบื่อหัวโหสีดีจีสีลู่ติฮิมูติตาติมูวีผู้อาลาติวันบักจ้ากาจิขออาฮาตุยเสียหัวตัวดีจีสีลู่ที่เล่ไม่ว่าบักฮือผู้จ้าวีฮือช่อจ้าวีโม่เผชิวกาสีวีจิขอวิเยตัววิโก้และเฮติยาธาก็จะที่มาวิเกเกลันลาที่ตู้ป่าขอว่าว่าอาฮีว่าอาพิตัวอันนี้ขอวิจิตรยาถ้าแต่กูขมามาอยู่มีกูที่ชิสพอที่พบฟชิโมจิมือวิโอโลผู้เจดาวิชาจิตาวสลุยถ้าขอฮับานิชิเชนิตีและนิชงานิกาวิตียาตาลีโอที่ตู้มีกูวิก็จะก็จะมาพาวลาตาวิชัวที่ฮิสฮากาพาที่ข้าเชียวขอจะขอลาตู้我好古明个古表落的盘那哈尼，祖国离合国七大卫之一，虽累可哈巴的七个尼他古位，祖国破马姆米米卡维奥罗塔可位亚国都维塔亚个大比多，亚巴姆米位可是像是土豆个骨头色可哈巴尼七尼他古位，乌塔亚巴祖国塔加亚加波拉蒂亚，祖国超维奥都可，都努都下维奥斯就给比位的幺门。我的母咪为我家可哈巴尼奇的尼塔，伊拉坡古为阿美利加幺么特拉夫胡佩比为巴多，伊拉达姆为我母阿美利加耶达希耶达耶何格马丘，伊拉来阿美利加马斯耶何蒂亚里里达希耶何维蒂卡卡克克杜纳加马丘。俄罗斯国法部可哈巴尼奇的尼塔古为乌斯蒂哈俄罗斯马姆。乌克兰为自己马加布尼哈谢奇国克哈莫巴修，这里报为科斯萨斯来乔杰图马拉加维尤来加油图马拉达维尤，诺希加乔纳拉维奥布尔加。
1: 我是多卡乔希，第一卡乔克卡达霍达，我是亚国卡蒂杰朱基，是几匹为多卡丁蒂多乔希。

那把是哦，我也咖啡巴多，也你去得不来求见那咖啡哟，就得不爱搞那咩，起码为小那边哦不二价。

0: 广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么阔估计的
3: 正破嘎天文先生会
4: 当代是双方的
3: 你说我在乎
5: 广播行该认同，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
7: ของปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองยินนานดำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
6: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเมียว
7: 飞离皮膜花草不显流，
6: 比如我等来就留下，除了阿庆等来还没破来，好在等来等来来的特别，这不像他表弟像龙了登高，按这里人不得像他那么兴奋，应该送光赞人，就连昆明来不像他。ลือเซินเฮาปุงบอกออกเปียงจ่า18เปิงมาสอนดีดุมลาดองคักเบอกซาฝ่ายป้องกันโตต่างหรือกลางหาวสุไรสูงเงินดำตือมาได้เขาปล่อยจ่าตอนวูได้เสียงร้อนตีเมืองยินดันเปิ้นมาติ่นดันดำชิปีกายโฮมย้ำและดีปักเล่60ขึ้นเหลือเวินซานเจวสอนดีดุมลาเปียงจ่าสุไรวางหรือเตียนดาวมาป้องกันเสื้อขายครึ่งขวางเรียดสุเฮร่ากันหรือบ้านสนคักเบหึงทามาได้ดูเจียงเจวซ้ำปองเหตุดองซ่อมต้นไม้ต้นตอกัดเทียนสามบนเจ็ดเหง5ปักต้นมันอ่องชนเนื้อชิ้นกู่เสียนเอารองปองการตีสร้างล่ากันเนื้อตังมาเหตุดองอ่อนเดชล่ากันเนื้อบ้านสนได้คักเบ่หึงทามาเขาปล่อยจ่าตอนวู้สามวันในเนื้อปานเบิงตังตึงคุณเจอกามาอึ่งตีหลายอ่องนั้นน้ำตักบาปุนตื้อ6กกตี5เหงบุญโกตึงจงโกกำจอยมึงบานไปขนตั้งรองคักเบมิวถูกโคอาจ้องเนื้อตึงผู้เจ้าไรย้ำในจะฮับถอมเข้าซาตั้งมาจะไรเบอร์เดินหกได้19วันชักปล่อยแหงทัดบิวตือแหงดมเนื้อตึงเก่าอันชักดีหลังปล่อยได้แหงทัดดำสีเปิ่นอึ่งด้อยส่งกวงจันกว้างปล่อยแหงทัดบิวตือแหงดมตาทางฉีดงเลี้ยงฟงเตียนช้างข้ากลางอ่องตีสร้างมันในเอามีชักพุทธโหตีกับเข้าเลยวางปล่อยแหงทัดได้กะดีเปียออกเลือกตึงเก่าดงตื้อจักปล่อยแหงทัดปิ้วตื้อแหงดมปล่อยได้แหงทัดดำสีเปิ่นอึ่งตีร่างดาวหรือร้อยส่งกวงจันจำออกดองเบิ่งมาดันป้องป้องกันหลังในอยู่โซ่สิ้นเตียนเสียนตีวิ่งขนมินดองป้องกันตั้งดงตะการเสริมมีจักปล่อยได้แหงทัดปัก58ไป22เจ้าวาป้ากันมันเห็ดดีกูป้ากูล่าได้ปล่อยแหงทัดเดียน้ำตักบาดีปีตีปล่อยได้แหงทัดกับเข้าเลยวังกระดันคิดถึงสี่ก๊กตีหกเหง2ปักบุญเชียนว่าสื่อเสินเสินฟูปั่นกงทินวงปูนเลยยินฟอกเปียงจากปองการนักยินนานเสินเหตุจอมองจอมตีคักเพอกจ่าฝ่ายปองการโตต่างหรือกลางหาวได้ที่ออกเปียงจากปองเหตุด่ากันมันมาสิเปียดเปิงเนียมขาออกเปียงจากเต้าผีปองการลองอามาขามในปัดเปลองเหตุก้าไขในถัดกันปองเหตุกะเจอๆอาเมียได้เหตุจอมปองจอมนั้นพุทธเดิงเต้าโทเฮมันเห็ดเป็นอกจ่าครึ่งออกอกจ่าหรืออ่องปองการอกจ่าอ่องปองการเสียขายก่นโคโตดอกสุไรส่งเงินดำตือมาลูกเดือดร้ายฟีจูฮุบใบดันได้หูปีใดเขาปล่อยจ่าตอนวูใดเปิ้นติ่นบ้าเมืองยินร้านได้เยี่ยมในลูกกูป้ากูล่าลำสีปีกายโฮมจำดันเดือดใดต้องติ่นเสียงร้อนลำสีปีกายโฮมจำและดีปากได้60ขึ้นเหนือคุณมิ่นดีเจียงตาลีสามอ่องในเป็นชีวิงเบิงจินนันเป็นกาดียิ้มดำสีเปิ่นนันเขาสอนพี่ได้มาเวินซานเซลจูจ้าเต้าโทลองสอนดีดุมลาชูโปตีดังมันสนบุญกูดันจูเลยเสียนเลยวิ่งกูหลังปุตติตั้งได้อ่องสอนดีดุมลาชูโปดังมันสนในเปียดอ่องตั้งหลงสอนดีดุมลาโจกุนบุญเปียดเหงไปโกบิดารีปากได้36ปุ๊บเป็นชูโปอันดีเดินขายได้เครื่องของกลุ่นคู่ปนเตอร์หูหมุนนั้น

0: เครื่องของกลุ่นคูและมันสนในขายออกกะกี่ปดได้รองันเครื่องของกลุ่นคูมีอ่องขายมันนั้นเฮ้ยก้นให้กุนดาเช่นมีเจอกะป้องกันซ่อมปุกอามาขามเฮ้ยเครื่องของไล่ขายออกกะเฮ้ยก้นให้กุนดาเจ้าได้ส่งเงินดำเติมมาวงในการปู่อาเมียตีดูจังเจ้าโจจามาปองเหตุรองซ่อมปุกต้นไม้ต้นหมากได้ถัดกันให้ดูจังคักไปได้ดีคักไปได้ภายเพอ้องสู่ตันเซาเชราหิวทามาสู่วันปองกันนั้นตั้งเซาตั้งหลงเหตุอ้องดุ้มกันมาซ่อมต้นไม้ต้นหมักได้สิบอ้องตั้งหลงมีการปู่อาเมียบุญสองเหงหกปากโกมาปองการซ่อมปกซ่อมเด้งกาผีไม่ปกเซอข่มกูอ้องสู่ตันเซาตั้งเตอเซาได้สงเงินอันไม่ระอึ่งตีต้นไม้ต้นหมักตั้งหลงสามบุญเฉดเหงห้าปากต้นพร้อมกันเหตุถึงว่องตีหิวท้าตั้งการผ่านสร้างคักเบอาเมียเสาได้ส่งเงินดำเติมมาได้เขาสอนไปได้มามาอ่องชนมึงปานเสียงนึกชิ้นกู้เสียนตีวิ่งผู้เออมาลองป้องการตีสร้างหน้ากันนื้อตังไม่เหตุดองอ่อนดีได้โจซาป้องการผ่านสร้างเบี้ยมีตีเปียกได้เหตุดีรองปองเบี้ยได้กันข้าป้าเต๋อให้ว่องจุดตันเสาหางดีสี่สาให้อาเมียวเสียนขอดฟันหักหวมกันลูกกูป้ากูล่ะมาปองเห็ดดองซื้อล่ากันเนื้อมันสนปลาปองเห็ดได้ดีดันไปออกขนตั้งอันหน้ากันเนื้อตั้งปองเห็ดได้ดีการผ่านสร้างคักไปได้หึงทาป้องตีปองมีได้ดีว่องสู่ตันเซาหังดีสี่สาอาเมียเนื้อมันสนได้มักบีอันหน้ากันเนื้อมันสนคักไปหึงทามาได้เฮรามันตาสนเช่นได้ได้หางเบิกมาคุณหมายเขาได้หูเขาปล่อยจ่าต้นวูสามวันใดน้ำตักบาเนื้อปานเบิงตังเติงกุนเสือกามาและอึ่งตีหลายอ่องเลยตั้งหลงขึ้นถึงหกกกตีห้าเหงสองปากสี่สิบแปดบุญโกปูปิ้งกันมาดิวันมีสองกกตีเหงเจ็ดปากห้าสิบเก้าบุญสามเหงโกตั้งปีไก่โฮมย้ำเหมือนกันผู้ตังโตตั้งทรงโกอันฝูตายเปียวสุดเลยล้มกำผาโกซื้อสุนได้ดันเมื่อเดินหกได้สิบเก้าวันสุดแล้วคุยดงดุ้มกำผ่ากุมปองดองอันล่ากันเบิ้งบานในต้านคามบอกว่าตั้งจงโก้กำจอยเมืองบานไปขนตั้งรองคักเบล่ากันมิ้วถกโคอาจ้องตึงกาผู้เจ้าได้เมื่อเดินหกได้เสาอิดวันฝ่ายป้าตึงยีหลังในปุ้งบอกออกเข่าเงามาว่าฝงตังตูกุมพัดดองบูตึงยีหลังก็เปือขัดเถงคำกึศคือถือหลังผู้ใดผู้พักสารอ่องกุมพัดกันนั้นฝ่ายป้องกันล่าศึกตีตึงโอโรสเมื่อเดินหกได้เสาเอ็ดวันใครบอกว่าขึ้นป้นกระดันฟังคงฉีทงตึงโอโรสอยู่อาสเธอลาขันเจ้าเปียกือโรเตอร์เจ้าจะได้ฮีโจตั้งซื้อเป็ดผู้เรื่องฉีตึงวุคดันดันสองปากสามสิบเก้าดำตันเชมไก่ตันใครได้เป็นข้าวสตังเบอร์เป็นผู้เสริมตันใครเปิดเห็นผู้รองเข้าเจ้าเบอร์อามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจางเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็นเบอร์สองเหงไปสว่าปีเดินเก้าได้สามวันชี้จินพินจงสูจีอยู่ได้ขุยแฮบตายลองต้องมัดกวนเมืองตั้งจงโก้ขัดตึกด่าศึกษาป่านตั้งได้ปุ่นตีป่าปิ้นโตผู้เมือกเดิงฝ่าชีสอ่องเมียงได้เปียชีปีเต็มต้านคำนั้นชี้ออกกวนเมืองเป็นผู้ผ่านป้องกำผ่าได้เออมือวันปิวจาสาใจเป็นรองตั้งอ่างกุนเมืองกูตึงเหมือนกันนั้นเบอร์ย้ำเลยกว่าเขาตัวโดเอารองตั้งกุนเมืองมัดเป็นรองตั้งผือเจ้าแถมเตอร์ฟ้าคงกุนจามปองรองดีตั้งงามกวับเตอร์จามปองรองดีเฮอกุนเมืองโจซาปองกันกะเจอเจ
1: อนิกปมไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
2: นิกปมไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
1: ดิคึกไหลกาไปลาเดิมหาย
2: ดิคึกไหลกาไปลาเดิมหาย
3: พี่น้องเขาตั้งไหนสุดยอดซะจะได้อาหิงปล่อยคำห้องปอกได้เฮาอาปุ่มสองคือตั้งคำห้องคลองหนึ่งปล่อยให้พี่น้องเขาตั้งไหนถ่อมเสียงฮับถ่อมอาปุ่มขนเดินดังฟันอาปุ่มโหได้เฮาเลือกตีปั๊บไล่อาปุ่มไตเป็นบ่งจนเสี้ยนจีบหอมจำเฮาตื้อแล้วกวางผู้ใดดัดเป้เจ้าควางหนึ่ง

bờ rau rau đần khốn đần tăng đăng vấn bên phủ gia phủ mế cần dám sóng khá thì đông ma toảng đáng hở đắng đình không côn nặn sóng khá quang cần và há tì hứ bẩn cân cả bay càng vấn ế càng khấn toảng hở bún tí bạc không côn đây hẳn đáng của dám này khốn đần tan tổ bế mắn đăng vấn và mớ cả bay càng vấn câu cả bay càng khâm càng khấn hở côn đỡ đình bương ได้หันเดินวันกู่ซ้ำให้เขาบางควางได้เหตุการณ์ขวางผ่านสักบางควางได้ดื้อรับเศร้าหมอยนางวันว่าเกาสังเข้ากะไปกลางวันพ้องว่าเกากลางวันกะก้นบ่นด้านป้านเสียนกูโกกูยิ้มลาดตุ้ยตาเก่าไว้เกาไอ้ปุ่นเตี้ยเบ้อกลางวันกะเลียเกากลางคำกะขนเดินว่าบีเปียงอ่อนเกาเอ้ยเบ้อสังตับอายเกาเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮาเบิกากำเดิงเบิกป้าจับตัวพ้องบากุ้นเดือดดินเบิงเห็นโหเยี่ยมตุยเบิกบาดันเบิกเจ้าเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาตัวกะเขาเจ้าจังการเห็นกังตุยเบิกบาเหตุใจฝ่ายะนางพันกู้เอือขนเดินเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮามันดำดำได้หลายเฮามันป้ายะกลับไปกลางวันเฮามันกะต่วงเลี้ยงเฮาก้นเบิ้งโค้งกลางได้เหตุการณ์ผ่านขวางขนเดินซ้ำกะไปกลางคำกลางคืนเฮาเปิ้นกินข้าวอิ่มหยาไล่ทวงเอ็นดีไปเปิ้นไหนจำได้พ้องบาเบิ้งเห็นกลางฝั่งเยี่ยมหลังวันหลังวันเจ้าฟักเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาลงมาเบียบร้านร้านส่องผ่านผ่านเดิงเฮาตาก้นเฮาโป้ขึ้นบุยรึดรึดโหปั่นตาไล่น้ำตาก็ออกบ้าเผอก็สังการเยี่ยมดังวันนะ

袋三盒团阿本两包当当红变详细接盘，然后得来广播内都立别做黄人。เมื่อวันตั้งตั้งเด่นน้ำเบาตั้งดำโค้งเหตุใดก็ดีกันตั้งหึงตั้งเจ้าตัวปูปุ้นมาหลายทู่หลายไต่อ่ะมีหลองตั้งบิ้วเหล่าก็ต้านบอกใครหลีกันเหตุสังจินสังก็ต่อได้หุมีปวกหนึ่งปูอู้เบโลน้ำเบาเป็นอันฮับได้จ้างหลงไปไฟบนสอดเถินสอดดอยอาหิงอาขาเมื่อเดินห้าเดินเปียดไม่แห้งวันร้าจู่ลุ่มซ้ำเป่าว่าเพอเพอจังหลงก็บังบังจินจินไปเวียนตุกเข้าเด้อดำเป่ามาขำหัดใจตายกะปู่อุ้มเบโดดำเป่าจังมาหันเขาจะเอามาผ่าเป็นสองป้าหยาไปใหญ่ปู่อู้เขาจังว่าเขาโลกาส่งเฮอปู่อุ้มเบอู้ดำคงป้าเดิงว่าไหนกำนันเขาก็เอาเรือจ้างกะส่งเหอะดำคงป้าเดิงอ่ะปู่อู้เบอู้ดำคงโตจงจงเซื้อเซื้อฮับตอนจงเอาตุ่มจินหวานดงหวานหนังเจอปีรองดำเบาก็สั่งหลายจังปวกม้าไข่กันเปี่ยวมุนซื้อสานเตี้ยกำนันซ้ำได้คือ58ฟันปู่อู้เบอู้ดำคงซ้ำได้เม่นโตเดิงเขาดำคงก็ต่อไล่ลืมปีร้องเต้กู้เขาลำเบาหยาต้มจินเมียนเมียนอ่ะก้อยมีขนมันเอาไว้ดีเห็มดำคงนั่นถึงมาห้าหกเจ็ดวันปูอู้เบอู้เขาลำเบาซ้ำกะเล่เต้กู้ดำคงเต้กู้ดำคงก็ต่อตุ้งฮักกันหยาเต้กู้ดำเบากะหันโซ่ขนเบี้ยนั่นเป็นกว่างไว้มันตัวกะเยี่ยมตุ้ยจังฟักถามเต๋อกูดีมันดำคงหลังในเป็นที่สังกำนันปูอู้เบอู้ดำคงจังว่าเอ้กูเอ้ยอ่ำจังเหตุหรือเหตุอ่ะอาล่ะอ่ำสามสาวกูเอ้ยวันตั้งสองสามวันนั้นเขาก็ไล่เบี้ยนตัวอ่อนหนึ่งมันไปหมาลินป้าตกดำตายอ่ะมันก้อยตัวอ่อนหนึ่งโตโบตุ้มจินกะเมียนเมียนอ่ะอ่ำได้กะส่งปูอู้เบอู้เขาเขาหลังในเจ้าเป็นขนมันเนาะปูอู้เบอู้ดำเบาจังบะจองบาเขาเห็ดปีเห็ดต้องกันมาตั้งหึงซ้ำเผียวถึงร้ำจากในแต่กูเขาไล่เม่นโตเดิงซ้ำเอากะส่งเขาดำเบาอ่ำเจ้าสุดีมีปีร่องดีสีเขาปะแต่กูดำเบาซ้ำบะเดียวดกได้กะสู้ไปม้าห้างขาเห็ดแต่กูกันอะเป็นสังเขามาตุ้ยเจอขนมันโป้เจ้าเปลี่ยนใจสู่ซ้ำเหตุจึงว่ามันก้อยตัวอ่อนเรื่องไหนอันว่าเขาได้จ้างนั้นขนมันก้อยมีหลีโขอุ้มกวนเขาจังเอามาส่งหลังจากในสู่เหตุจึงว่ากู้เขาอุ้มเปียวอ่ะก็ลองตั้งหูได้ดำเบาตั้งดำโค้งดุกเจมเบอร์สามดันตัวถึงสามได้อุ้มเป็นปีเป็นดองกันอ่ะป้าเตอร์ซ้ำพับถ่อมคำไต่เหม่ออันห้องว่าปล่อยสอนนำ

0: 广播播的背面哦，苏东汉比人可当来自第三下。
1: 云南先生辈是马空是八大，中破家庭先生辈阿个爱。
2: 云南先生辈是马空是八大，中破家庭先生辈阿个爱。
3: 是感动阿空的男人，那人那是个了中东尼个。อันเถียมุงตันนาจากนั้นไงมีก็เราลู่บางไอสกองพงหลังบงกุนเทวันดัชชดไอยิงนำคำเคยมีก็หลังพังว่าไอสกายินนำมุงตัวก็และตัดชิมซาตัวตันสปรตันนาเงียมชราสุการรัจลำเพชปันชลักขัดว่าไอสกาตัววูเครื่องซาเตียนละมันทายินนำมุงตัวนายกกอกเกาดีจะพังก็มันยิงเราเตียนนัดพันทาทำจานาครุชรัจลู่ไอสกาจิตจอมนูจางมุทาพ้นปองมวลผสมขิงสิงห์มังอาจาจันไปใครจัดตัดลู่ไอสกาตอนวูครึ่งซาเตียมสมยาละพันธาต่อสอนอยู่ยังมุงแตนติงพรองชงราติงสามยันต้นนาปูคอมไอมชาตงคงจะผ่านก่อกระดีครูหรือมงาจันตูไอชิกามีว่ามุงแตนก่อเมียมงีมุดมุงแตนนาสัตวัตเถทุกโขไอซึ่งขาจัดลำละโมคอมขัดวายลำเพกังก้ามติชตัวไองาไอชิกาชิกาที่ตั้งว่าแต่พังลิงยิมีสีกินพินากาโดมิชินลางวยหลักสันชิกาเทียมคนมวยไปบังตันนาอย่ารู้เดียชิกาที่ตั้งพังวาสนาสตาครูอันเทศชิดกุยาชนีอันเทียมงตันนาจากละง่ายมีก็เกาลู่บางไอชิกงตบังบงกุนวันดัชรัดยิงอัมกำตาทางจีลุงเลียงบงกุนวันดัชรัดตบังจากกบายยิงอัมลำปัดละง่ายพงจากก็กรนูกันซาองตั้งไอเทมันตุตะลุนนาวันดัชรัดตะลู่ใส่เทมเรนอันเทียมงตันนาเกาลู่บางไอบงกุนวันดัชรัดจากก็ปุ่มโจกชงลิกิชราคันมงอาจุนสินนามูลไอลำเพชตันตันลุงไอยิ่งกำกำได้ก็คุ้มมีมิวสินเดียนกังวังก็เร่เต่าส่วนอยู่ยังจักยองทะลูบังตอนไหนจะผ่านก็จาว่าละจามงาชิมจัดกระทบลูกข้องลูกข้องดูลูนาคูเร่ยิ่งกำกำแต่ลูกโกมเตียนลั่นนากลัวสปรุพังว่าไอพังเต่าส่วนอยู่ยังลิงยังมีกันรู้กันซามตุตัดลูไอวันทัดผ่านก็เชียงว่าสิกดีมลีหรือกรุวันลูกข้องดูลูนาคูเร่ยูนามุงตัวสุยามุปันรงหญินแต่ปรันทาอยู่ในมุงตัวอาศัยสร้างอาไอคูเงียบชาสุการใจลังชากลัวสุดตัวตันไหลกาติดสปรัตันนากลัวลตัดเชื่อมจัดจนสปรัตันนาวันนี้ลำอามาคำตอนดูผู้กายุ่งกาลำตัวกลัวไหมชัวร์มชานีคำล้ามนุไอครั้งกบ่าไอใจลังชาพงมีตามศอกไวลังครัดวันนาตุกุสุสุการวังชาสุการอุคันสุการรจัดลำนั้นเป็นดูคราทุสิครัดวังอาไอฟีจูผู้กาดับนี้อาจะพังก้นนาอยู่ยังแต่ยังนาตัวงูครึ่งซาเตียนบันทะยูนางก็สาบุคคมไอบุคคมทำจังเตากติจพังก็มันยังเราเดียนาจพันทะยองเพะไลเกาลู่ไอเทมเรนแต่ถ้าอยู่กอกเตากติจพังก็มันยังเราเดียนาจพันทะทำจานาครูชิรจัดลุงไอคุยมินลีจังตาลีเรชามสมโกบุคคมนำนี้เราสาบุคคมสองไอชาแต่ลู่ใสแต่ดับรันทะหนูจำตุกมุงตัวนาการบูชวามชานีโกยองลิดล่าไอคูพุ่นไข่ไอชมูชมอดปงอุเพกโลครัดวันนามตุนนาหนูจำตุกมุงตัวตั้งมาตั้งโจไอคูซึ่งข้ารัชจัดจิบจอมมานานกันราโกมเตียนลำเพกโลสตุบขัดวังอามาไอชมูชมอดมุกโลไอชนีมตุกมุงตัวติงทะพุ่นจอมไข่ไอชราชิมสัตตันนาการบูเทชวามชามวนมีเคียงละครครูสาจันขันสั่งล้อมมุนทากับชื่อแทนลงจุก็ว่าเรมานานกันรามกอบมกาลูไอเทสุดการจัดล้าลูไอพ้นจะใครกมโพรตามไอพ้นมวลผสมคิงสนิทมังอาซาจันไข่ตอนลุนนาจิตจอมลำจัดกลอสโพรลำจัดชวามชานีจากมโพรตามจัดล้าลูเรลำนี้แพเราลูทุสิกขัดวาลูไซได้รับรันทะหงโขมตุมงโตหงโขกังวังนาต่างจากไอลิจิสีลิจิตุโกกัจเจงกันราคันตึพังวาเซเทมเรนมุ่งแต่ศาสกุลนาลีจื้อสีชูพกามชานิโกเจ้าจอก้นนาลีจื้อสีไขศาคันซาตุงาไอยะยังกังวังติงนาลีจื้อตูลีจื้อสีไขศาโกมู่คิงมีตุนนาม่วมีทะจากมโพรเย็นมู่มีดังลูกลอสปรนนาเต่าซอนอยู่ยังแต่ยิงตุนมังอาซาตังลูชูลาลูนาคูเร่ลอสปรมกัมเตโกกิจการนาไขมูอาจุนสีสจันไขมูมชานีจากมโพรตามจัดลาลูชงวนไออาจังมดิชดลำละไงแต่ลูใสสิกรรมชาญิสกวนจะละลูไอตองอุครึงซาเตียมสมยาละมันทาเต่าซอนอยู่ยังมุงตันติงพองชงราติงสามยันต้นนาปลูกคอมไอมาชาตรงคงจะผ่านก่อกระดีกรุเรือมงาวานละข้องเซียนสนิทมวนประชาตูดิ่งยิ้มมีนาจะผ่านก่อกระดีละข้องเรือมีวานสนิทเซียนมงามวนจะคู่ขิ้มสมตุนนามันยังนาจะผ่านเทปงงาไอ มีว่ามุ่งแต่มุ่งการวุ่นปองรับตัวก็ตัวยังซาดงหายแต่ก็ซาเต้าส่วนลุยนั่นเท่าชิคุยาท่ามุ่งการวุ่นปองรับตัวสปองกบ่าเมียมุ่งลำเทียงเซียงนาการพ่อไอสปองท่ากาศกาชเลจุนไอมีว่ามุ่งแต่ก็เมียมุ่งนี้มุ่งมุ่งแต่นาสัตว์วัดเทียทุกข์ไอจึงขจัดลำละโมความคาดเอาไอลำเพกังก้ามติชตัวไออาไอส่วนลุยจุนไอแต่ยังก้อนนาระว่ายังเมียมุ่งนี้ราลตามุ่งกบ่ากโลอสุยันนันตระนุ่นตั้งเรชตุมงแตงกตาจิมราชิมซาไอคูจึงคาราจัดว่าไอลำเพตั้งรูไอเมติทุชมครัดว่างาไอคูเขาถุงบุมงแตงแรงงาไอเทียมเรนมีว่ามงแตงก็เมียมงหีมุดูมงแตงนาสัตว์วัดเทียทุกโขไอจึงคาจัดดำละโมความครัดว่ามงจึงชายีมดิชตัวยาไอจึงคาลำละโมแพกังก้ามดิชตัวไอเมียมงหีมงแตงมาดูอาคังวันนี้ลำละโมกาจึงลู่นาลำเทอมิวชาคึกชิงกังลำชิงกอบไอมงหีแพกังก้ามดิชตัวไอเมียมงหีมงแตงจิมราชิมซาลำอามิวชาลบรันทันใช้ลำพรางเก้าไอโมพองชิงราเขาราลำอเดียนนานาจิมราชิมซาลูนาคูชโกแต่มูนิทากังก้าปฏิชตัวไองาไอรู้ชามงแตงมงกอบดับยินเทคนงายะชนีตังชนะตัดไอไอวาไซและน้ามีนาเดียนละมันทารู้ชามงแตงนาจาลำต่อพังกันรูกันซาโกอาสเทลาหันมงโตเบียร์เกลโลเดมงโตเรชาคันวุคลามงแตงยีอามาช่างกวนบงลีและของจ่าสมเชิดคูเพดูกับชายก้อยาใส่งาไอชิกรรมแต่งาคมหนอมนางนี้ได้หลังนาชิกาโกองไม่กวนนาและจังสเปย์ตันในเร่ดุนนาลินี่มีสิจิพินากาโดมิชินลางวยหลักสันชิกาไปบังดันนา
2: ลิจิสันนันชินลาไทเจลาอามิวชานีกุนตุมคุลง่ายจวนมิครมกุนน้อยมุจมลำละมอนันทะเราจอมสกุลดนี้มีสิจิพินากาโดมิชินลาคิงละคงเยชิมสมเนียงสตาชิละคงคุมสมยาชนีตรงคงมุมดูสิจิพินกันจอกทองทนปงลีจะพองทะมงกาโคจุนไอชเลยมดุนสบรอไอสาสกุลนาตาดุดมุขอยู่ยังกนิงเรียพกามชาพกากลัวไอละดัดมีไรไรที่นางอาไลกยองเทกจะไอลำงาไอปุ้งไอชามยันปุ้งไอสุดมกามปุ้งไอกลัวละจังลำทาที่นางอาจะโคชมันไอชาเทจึงคาระจัดไอลำงาไอครั้งละดัดเทมาสัตปันดงง่ายคูชาไม่จนไอชาสกุลฮะปีมาสัตลำก่อขั้นนาไขมูรงไรกลัวละจังไอมาสัตลำคูขั้นไรแค่มุมชานี้ฉันเทียบเพอมาดูมิดมูไอคูกลโลนาลามและตาลังสงวนราไองาไ
1: อยูนันเซนส์บอยสมลาครูสปราดับจึงพอกาคูมุคอมุยสปอยงากาไอ
2: ยูนันเซนส์บอยสมลาครูสปราดับจึงพอกาคูมุคอมุยสปอยงากาไอ
4: สกามดันงาไอครบชวามชานีคำรางามนี่มุขมุ่งไอสปวยเตียมไปดูระไอไอโกโนจิเร่งไงได้หลังนามุขมุ่งไอสปวยเตียนท่าตินเซเทตุมุขในเกรย์เกรย์พิวไอมุขมุ่งเก่าตะตะปังตันนาจำตัดละกา

บ้านเมืองรับสูงเครื่องจักรลำเลียวใส่เตียนไหนได้ละเปิ้นพระเตียเฮาอยู่เวียงเมืองเสียตังใจยงเส้นเฮานี่ห่างคาดเป็นยา18ชิ้นกะจ้ำวาทุอากาศเตียมอีกแถมไปอยู่ในเวลาวันปล่อยกินข้าวตุ่มการโก้ตินสื่อห้องเขียกเศร้านอนบ้านเมืองยินนานีเตรียมปีกายเวลายำเดียวกันอีกแถมลงหอยปุ่นในห้องสิบปุ่นวันซันเจ้าหนี้กะจ้ำการโก้อยู่ในวังหลวงเขาเหตุการณ์กะคายเทบาเทียมเฮียงการสั่งเตียงบ้านตรงมังกึนบ้านเมืองสลัดน้ำงามเขียวเวินหนูจังหนี้อีกเทียมตัวในโก้ตอก37,000ปั้นหาหอยโก้มังหวังชุนเจียงกูเสียหนี้เอาจองการสั่งเตียงตั้งเทบาเทียมเฮียงการสั่งเตียงบ้านตรงมังกึนก็เตรียมฮบปุ๋งสลัดน้ำงามนั่นออกมาอยู่ในเวลาวันปล่อยกินข้าวตุ่ม3วันตั้งกระบาดเมืองนี้ปองมีผู้กุ้นเขาออกไปมากนั้นการโก้ยังสวนลงฮกกุดหาปั้นเหมือนกุ้นปอกพระเตียจุ้งกวนหีกำจอยพระเตียมันเตี่ยวสินตั้งปงหนึ่งจับเมียนเริงปึงพระเตียนันพระเดียวก้อยฟังข้าวในข้าวสั้นใหม่เข้มทีเด่นฮกดอกออก19คำจองการสั่งเตียงเมียกวางปึงกับลุ่มฝาเตียนตาทางจีลงแดงเครื่องจักรดูโฮทีเขาโปะวังโดจะเจตังฝาเตียนอันนี้ปิ้นจองการปึงกับลุ่มฝาเตียนบ้านเมืองรับซุ้งอันเครื่องจักรลำเดียวใส่เตียนไหลได้ละเปิ้นพระเตียเท่าอันนี้ปิ้นจำไงเครื่องจักรปึงกับลุ่มฝาเตียนใส่เตียนไหลได้ละเปิ้นพระเตียเท่าอยู่บ้านเมืองรับซุ้งกัดหนาวนั่นใจยงพะกดถึงเหตุออกตกดีปิ้นดีจะไหมจองการนี่เหตุอยู่ดีสินเดียนเสียนคนมินสือการหน้าเตียนี่ใส่เตียนฮอดถึงหอยหาสิเปียดเจ้าว่าไปจองการสั่งเตียงถวนตั้งใจหยงพบจอดยังสวนปีไรนี่ใส่เตียนฮอดถึงสีกวดหกปั้นสองหอยเหมือนเช่นว่าสื่อเส้นจันฟู่ปานกงทินหนังดวนยินป่านังสกาฟางานฝ่ายไปยินนันเส้นมีลาเบียบเมียกวางวาทู่อากาศเตียมที่ออกนังสปิญญาออกมา18ชิ้นคำตวงเมียกวางคมใจหยงฝ่ายไปการสวัสดีรวยตามอามาคำจองการกาหายเขาเอ็ดไปตามลีจมไร้กอดถกใจนันออกมาตุนอยู่ต่างมีจองการอีกแถมฝ่ายไปวาทุเคิงใจโฮตือวาทุเย็นชีวาทุตีสบตั้งขอบเลี้ยนได้มีดังกันนันการโก้ไฟจูหอมสอนว่าจังปีนี้เวลาบันปล่อยกินข้าวตุ่มการโก้ตินสื่อฝ่ายไปดินเราพอต้องถึงบ้านเมืองยินนันเตรียมปีกายเวลาจำเนกันนี่อีกแถมไล่มาในหันจองการตินห้องเขียกเศร้านอนเตรียมปีกายเวลายำเนกันนี่อีกแถมลงหอยปุ่นไล่หกสิบปุ่นเมืองเชหลีจังตาดีปิ้นบ้านเมืองที่ดินเราพอต้องบ้านเมืองยินนันบังกึนนันสามตีเขาช่วงสามปีนี่มาวันซันเจ้าหนี้ตุนอยู่จองการอยู่ในบ้านคงเขาเฮ็ดการกะจำผู้กุ้นอยู่ในวังหลวงเขาเฮ็ดการกะคายเหมือนกุ้นหันออกมาดึกเรียบอยู่เสียนสือจุดีตังหวงอยู่ในวังหลวงเขาเฮ็ดการกะคายนั่นออกมาเปียดยีกะจำผู้กุ้นเหมือนเปียดปั้นกุนปอกไม้มีหอยปุ้นไล่36ปุ้นหีเล่นไล่ค่ายไหลเงินลงเหมือนเย็นมีจ้องใจตาลีไก่เจ๋หัวกันห้องสั่งให้หน้าก็ยังใบให้เป่าโต๊ะการตรวจลักมีดีลูสุ่มฟงหนีเผือพอให้เมียหน้ามีหยุมเจอเขาเหตุการปลุกสั่งกาค้ายกุไลมีอามาคำเฮดอกเส้นตั้งตาสดายเอกเทียมมานันนางดวนจมไล่การปูที่หนูจางเจ้าหนีคักมันเขาพอมจ้องการปลุกสั่งตุนไม้กัวตอกตั้งเจ้ามีดีปลุกสั่งตุนไม้กัวตอกนันออกมาสิบดีปองมีการปูดจมไล่เหมือนซ่องปั่นหกหอยกุนหีไปขอพร้อมจองการปลุกสังที่นักนีปลุกสังโก้คาไปโนวันฟงหนีปองมี37,000ปั่นหาหอยโก้พากดถึงจองการอีกเทียมบ้านมึงเขียวเวินและห้องสังมังกึนจมไล่ตาสดายอีกเทียมกว่าป้องกันเขาเฮียดไปตามนี้เขาซ่องซ้ำปีนี้มามังหวังชุนเมืองปันเซียงเจียงกูเซียนดีพัวสนียับหมันจองการสั่งเตียงตั้งกว่านำปิ้นตะเก่าออกแห้งสั่งเตียงห้องสั่งมีติดตั้งการเตียงเมียไปทานแต่ได้ดีโฮมติวตีกินไพ่เมืองสลัดน้ำงำตั้งหมันตะเก่าภาษาปันธนังจำเล่นหลายฝ่ายหลายปายนี่สอมปู้จองการปงนึ่งไปบ้านตุงมีดีจุดยอมนันเตียวออกเส้นตั้งจองการสั่งเตียงแห่งตั้งเกียนเคียงห้องสั่งมังกึนการเตียงเมียได้ดีคมจิ๋วติกินสลัดน้ำงามปัวให้เมียหน้าหังมีปินดีฟงปินจองการ

0: อันเสียนตั้งบันตุงมังกินมีติดตังนั่นออกมาดังด้วนมาไก่ดีฮงโฮเสียนฮงโฮเจ้าซาสุมดังค่ายอยู่กาดีมีเจ้าพ่อกาอันมาเดียบันเมืองหลายดีดังพ่อเดียดนี่ปลายไปถึงจีดีเขาเหตุการณ์ตินสื่อดังด้วนดังเสียนนี่ป้องมีหน้าตึกนำเล่นปกสางมาไก่นั่นฮอดถึงปันหมู่นำสางการมุ่นเงินนี้รีโบเหมือนเย็นปีนี้ยังสอนใบสั่งออกมากายนี้ฮอดถึงหาไหวตุนของสางมีติดตังเจอนี่นี่ปลายปิ้นจวงการกำจอยที่นักอันหือของสางเพียงหนึ่งจวงใจตาดีบ่ให้เมียหน้าตาสดใสอีกเทียมร้ายมานั่นผู้ก้นก็เตรียมข้าวสั้นไหมหนังด้วนในหูอยู่ในเวลาบันปล่อยกินข้าวต้มสามบันยังสอนใบตั้งพระเตียดกระลาบันเมืองนี้ปลายมีผูกก้นเขาออกไปมานั่นฮอดถึงหกโกรธหาปั้นเหมือนก้นปอกไปเยบันไอหนี่ปองมีผูกก้นเขาออกไปมานั่นฮอดถึงสองกดก้นปอกไปอันโกนี่มันปีกายไหวส่วนได้ผู้บินฟูตายเปี้ยวพระเตียดจงโกอยู่เฝ้าสนามลกวันสิบเก้าคำอยู่ในผอมโจหัวการฝ่ายไปพระเตียดมานั่นออกปากพระเตียจงโกนี่คัดเทียงกับจอยพระเตียนมันเดี่ยวออกสินตั้งปุงนึ่งจับเมียนเลิงปึ้งพระเตียนนันส่วนได้ออกปากเดี่ยเขาปีนี่มาพระเตียนมันนี่ยกเหตุจองการดึกเสียนผูกก่อนอ้อนเจินฟู่ไหมตั้งเขาเหตุการณ์ออกย่างตุนอยู่จองการปุงนึ่งได้เตียงนิ่มในพระเตียดพระเตียจงโกนี่ไก่กิมพระเตียนมันคัดเทียงกับจอยพระเตียนมันเดี่ยวออกสินตั้งอันซับเมียนเลิงเปิงพระเตียดการปุ่งหนึ่งพระเตียดไพ่มึงพระเตียดหักซาคัดเคียงกำจอยพระเตียดมานี่หักซาอำนาจพระเตียดการสัพพสาดีเดียนดินพระเตียดเดียยมย้ำนับถือผ่าซาคัดเคียงกำจอยพระเตียดมานี่พากดถึงบ้านมึงและพระเตียดเตียงนิ่มจูผ่าซาเขาสุหากันไปตามลีกระดาบ้านมึงเตียงนิ่มนับตามกงทงเสือพระเตียดญี่ปุ่นวันเศร้าคำปุ้งเก่าฐานบกพระเตียดญี่ปุ่นปีปั่นเก่าหอยสิจิบโตเดินซ้ำยกผอมผอมโจฝ่ายไปยกยางมดไซฐานบอกนังนันว่าจังอยู่เมื่อการซักขมหิงพระเตียดจงโกนันบ่าขมหิงพระเตียดญี่ปุ่นนี่มันหลังอยู่พระเตียดจงโกกระตามการโลเฮดเอาเลือดเสียดคล้องใส่เขาเนื้อตัวกุนเห่าไปนันอยู่ในเวลาบันมังหันวันเสวียดคำพระเตียดยี่ลั่งปุ้งเก่าเขาสั้นไหมว่าจังหมูตายเปี้ยวซิงจั่วขอได้ต่อกันพระเตียดยี่ล่างนี่จวนเปอร์ฝนตัวเครื่องผู้เอากำปากขึ้นทะปลายพักจากบ้านเมืองตีอบโจตัวกันนั่นตามไหลหูเธอร่างผู้ผมเป็นจงทุ่งพระเตียดอเมริกานางด้วนตีตัวพระเตียดยี่ล่างนี่ปากว่ากำเขื่อทะป้าเหือพร้อมซิงโจ้ข่อยไล่พระเตียดอเมริกาพระเตียดยี่ล่างอยู่รวยซื้อต่างเขาเฮ็ดนั่นเดือดเศร้ากัวฟังปูพระเตียดโอโรสบันสวิตคำปุ้งเก่าว่าจังอยู่เมื่อว่ากลางคืนพระเตียดโอโรสอยู่อาสเทราคำเจ้าเปียเออกือโลเตอร์เจ้าฟงนี่ขังตาจนบีนันเป่ามีกุญใจใครเขาเฮียดการร้อนกลมนันฮอดถึงซองหอย39ลำอันนาสกัมเพียกนี่ปิ้นเขาสั้นไหมปิ้นตันคำเพียเซิงปองที่เพียกเขาสั้นไหมก่อถึงที่นี
1: ่คำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึดสีจิ้งพิง
2: สีจิ้งผิง中书籍ปี2889ตัวเดินเก่าดอกเศร้าเจ็ดคำอยู่ในพรมลงหย่องย่อและเสร็จสร้างภาษาปันธนังการจำเลินตั้งพระเตียดปากกำนันสีออกไปอ้อน70ปีภายเมืองจุภาษาพระเตียดเฮาอยู่ไต่จงโกกงสั้นตั้งก่อนอ้อนพร้อมการสั่งเตียงพระเตียดจงโกไหมตั้งเฮายันออกกำจ้าภาษาปัญญามะเขือสือที่แทบกับเตียงหลังการเตียนาขอการภาษาจงโกเกี่ยวข่าวสินตั้งจอบเมียนอันใกล้จีหอการภาษามีเลิงเปิงจงโกนั้นต่างปิ้นหมันกล่องป้องภาษาและกล่องจ้าภาษาแห่งตั้งเอาภาษาเลี้ยงเปล่งกันต่องปิ้นพิญญาณตึกปืนต่างปิ้นพัดเจ็ดนั่นจองหนึ่งต่างปิ้นหมันพัดติดภาษาตามโต๊ะกึดป้องภายเมืองสุภาษาอยู่ในงีตานหันปอกที่หนึ่งเจ็ดเอาไหลอำนาจนาสการเลี้ยงเปล่งกันทำกันปิ้นก็เก่าเจ้าเฮิร์ตนั้นมีม็อบนีตานอยู่ในพระเดชจงโกเก่าภาษาอย่าหนีกิฟก้าแตกแหลกกันนั้นยานออกแนปุ่งนั่งสู้ภาษาเลี้ยงเปล่งกันปั้นทันนั่งเติมจอยกันและเตียงใจนั้นเฮาออกแห้งกำจอยภาษาหน่อยและบาดเมืองภาษาแถวไม้ปุ่งนั่งหักษาและสอนสืบวัฒนธรรมจะดีก็ลืบสืบมา

0: จูภาษาการขออยู่เฮากินจุ่มหลายจูภาษาหน่อยและการปุ่งเนิ่งกะลาบาดเมืองวาดทุบ้านเมืองภาษาอยู่ในนีตันได้จำเรื่องนี้ไปอ้อนเป้าหอนมีไม่ทักผู้ฟังต่างหลายอันสกามเผยออกในปิ้นขาววันได้ทำเห็นความเกิดสิจิมพินตอนนี้ก็เผยออกทั้งจีนี
1: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำคับกำสว
2: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาปิ้นตันคำเขาเสียงขับเสียงสวบอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนวอนรีฟังนันเพียวหือดังไรฟังก้อยฟังกำคับหย่องโย่ผู้ยิ่งในกำคับคับว่าเมียต้นนกตัวหน่อยหังโสปิดฟังเดเซียนลังเหลิมโสมุ่นกุนหือหนาเมียหน่อยกันไพ่ไหลเป่าว่างเมียต้นหลอกไก่ขันสิ้นสันเดียปิ้นเมียอึบเตียนกดเสียงโตเอ็งเงียบก่อน

那把是哦，我家咖啡巴多，呀你去得不来瞧见那咖啡哟，做得不爱搞那呢，起码为小那边哦不二家。

0: Lì su lì za bu, ti di ji qua, ci bu se fu ma ma gu le wa. Nana gu ka nye, ma ci ma lu du jua ma tui mu lu mu nye, ni pu pu za bie ga ge je le. Ci bu se ti ma, hua su bie, peng ma ke bu su ma nye, a yu za di rung. Ti ma xia za a ni, si jia mu jia su ma nye, a pu yu zung a, shua mu xixi wa, ti di to mu gu fu ma ma gu le wa, ze lu zi le.
1: 云南广播电视台民族广播
2: 不同的语言传递同一个声音云南广播电视台民族广播
1: 与您真情相伴。
3: 奉开心，爬山云南，为了平安莫干带提醒，放好感动内脑发电，为了高山美。
4: 奉开心，爬山云南，为了平安莫干带提醒，放好感动内脑发电，为了高山美。
5: ผู้ฟังต่างนายเข้าในข่าวสั้นใหม่ปอกนี้ดิเพียงนี้มีจองกันปึงกับลุ่มฝ่าเตียนบัดเมืองรับซุ้งเครื่องจักรลำเลี้ยวใส่เตียนไหนได้ละเปิ้นพระเตียนเฮาอยู่เวียงเมืองเสียต่างใจยงเส้นเฮานี่ห่างคาดเป็นยา18สินกาจ้ำวาทุอากาศเตียมอีกแถมไปอยู่ในเวลาวันปล่อยกินข้าวตุ่มการโก้ตินสือห้องเขียกเศร้านอนบ้านเมืองยินนานีเตรียมปีกายเวลายำนักกันอีกเทียมลงหอยปุ่นในห้องสิปุ่นวันซันเจ้าหนี่กาจ้ำการโก้อยู่ในวังหลวงเขาเหตุการณ์กาคายเทบาเทียมเฮียงการสั่งเตียงบ้านตรงมังกึนบ้านเมืองสลัดน้ำงามเขียววันหนูจังหนี่อีกเทียมตัวในโก้ตอก37,000ปั้นหาหอยโก้มังหวังชนเจียงกูเสียนีเอาจองกันสั่งเตียงตั้งเทบาเทียมเฮียงการสั่งเตียงบั่นตรงมังกึนก็เตรียมฮบปุ๋งสลัดน้ำงามนั่นออกมาอยู่ในเวลาวันปล่อยกินข้าวตุ่ม3วันตั้งกระบาดมังที่ปองมีผู้กุ้นเขาออกไปมากนั่นการโก้ยังสวนลงฮบโกดหาปั้นเหมือนกุ้นปอกพระเตียจุงโกนีกำจอยพระเตียมันเตี่ยวสินตั้งปุ๋งหนึ่งจับเมียนเริงปึงพระเตียนั่นประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในข่าวสั้นใหม่เข้มทีเด่นฮกดอกออก19คำจองการสั่งเตียงเมียกวางปึงกับลุ่มฝาเตียนตาทางจีลงแดงเครื่องจักรดูโฮทีเขาโปวังโหลจะเจตังฝาเตียนอันนี้นี่ปิ้นจองการปึงกับลุ่มฝาเตียนบ้านเมืองลับซุ้งอันเครื่องจักรลำเลี้ยวใส่เตียน